ตาเดียวนี้ซบแจมหางดงปวดท้องแววนนาปวดปีห้องอยู่ปากตังกะลี่ห้องอยู่ปากตังจะล้นห้องก็อยู่แง่ขาห้องก็อยู่ม่อนสีชมพู

วางเป้าตาท่านคือการว่าม่วนแต้ม่วนว่าไปขอได้โดมไรป่าเขากับเปลวลังทางตรงดินเข้าง่ายจัดเจ้าแบกขบกข้ามปิงส่วนส่วนต้องก็จะไปน้ำบอกก็คงช่วยกันว่าจะเที่ยวนาสุกเที่ยวอะไรผมอย่างอาชีพไปบรรยายมันก็ล่างว่าถูกป้าเอาหลานเอาลูกด้วยกันเที่ยวให้เที่ยวนะถ้าว่าม่วงเคลื่อนหาปากจมปุ๊กหัววังสลับเดี๋ยวห้อยตาพาเขาล้มปากแขมปากข้าเหมือนปากลิ้มตาเฮาออกมีวันนั้นเกี่ยวกะไหลใบหันโดนป้อบักไข่ปิ๊กบักไข่ปอกหากแม่ปิ้งมาตั้งวันออกเขาช่วยกันเที่ยวกันจงถ้าคนใดมีเงินนักนั้น

โอ้ต้นมาชกแพ้แม่สอยปะเป็นดีใกล้ดีเบื่อล้างข้องของเมือเฮือนชักเตื้อแบ่งกลุ่มนอนกลางพอใจพ้องกับมารลูกน้อยเต็มต้องด้วยผัวเข้าไปลักใหญ่โยนออกลูกเหยียกกลางพอใจพ้องกับนอนหงายเฮือ

องน้อยเขาได้คืนเปลือกไข่ฟ้าสวรรค์กันน้ำแม่ใหญ่ม่วนกันเติมใจเป็นหญิงปากตังบนกินลาบปลาช่อยปากตังลุงข้าบัวปลาลิมออกเพลงเราบอกว่าหลงมงแม่ปิงพ่อป่านักลิง

บอกว่าป่าของบ้านลาดมีป่ากังป่าสปากมีเตี่ยวป่าซ้อแอข้างไรใบขดเอ้อปงงอหวยม่วงใบใส่บิดกล่องเขาลากยายเขาสุกแหกติวังหัวไฟก็ได้ป่อหาป่อหักป้องชุ่มแหที่วังหัวควายป้องลาดใหญ่กันวังน้ำยานป้องตับแน่งวังสลับบังหวาเดือนมืดเดือนดังบางข้องไปเมาบ้านนักโดนปอลืมลูกลืมหลาน

ตั้งแต่เพื่อนรอเขื่อนน้ำตาป่ามันเต้นเหมือนข้าวกรอกป้องกกยำเด้งบะยองออกว่าลืมข้าวตอนเข้าง่ายกะเต้งบอกว่าป่าปุ้งป่าจัดป่าสปะไอ้ยังมาไหลเจ้าหนองสูนและบ้านหนองสวรรค์

งถ้าอยู่ใกล้ริมปิงปากหัวตู้หัวหญ้าข้อป่านักเรือขนาดเขาหาแป้คายแตงวันตาก่อม่วงเดนขะไตโอ้ยนึงนักเหมือนกันไปพอเตอร์ตี้บอกหา

บางคนเดี๋ยวก็ลืมหูเข้าป่ามาขึ้นมาเต้าเขาฝั่งแม่ตัดหนักแก่หอนป่วนแบ่งจอบออกบ้านกว้างไปฉันงานเอาเหตุ

เดือน12เขาตั้งแสกครั้งไว้เมื่อเดือน8ไปตัดไม้คนแบกสองแบกมาไหว้เลื่อนพายเดือนมันแก้วตาลอยบะจ้างอู้จ้างว่าตามตาผมก้อยไปหันยาวต้องหมักนุ่มเนื้อปักชกกลางตัวมานุ่งผ้าแห้งสักเตืองพบเคลื่อนไปไปล่างบ้านสันกินปากันขอชวนป้อเบื่อผมบอกอู้ย่อซ้อเผื่อขอด้วยกันเต้นยิ้มเต้นใจเพื่อนไปตาลุกวังตาลห้างข้างเขาไม่เป็นใจหันลูกปลาก่อนตีต้องฝ่ายย่อมโน

ูได้หนีน้ำหนีน้องอันได้สะเด้งเต้นแตกแต่หลายว่ามันบกแบกจะได้ความดีเมื่อลุงกันรัฐบาลของไทยขึ้นแล้วบังเอิญล้มลายหายทุนแทนชักหน่วยเจียงใหม่ลำพูนไฟฟ้าจะแจ้งใส่ฝั่งปัจจัยจะมีก็ในหัวในเวียงมีแผ่วบ้านนอกบ้านแป้งไปไหนมันจะม่วนเจียงยังบอกว่าห้องโฮเอกูด้วยมีแผ่วยังเพียงยังคุกบอกว่าเมืองตากอ้อมกอยบ่อสลี

ขอเงื่อโอ๊ตจ้าโลไปอย่าเธอขออุ้ยแม่ป้าบอกว่าเจ้านายไฟฟ้าคือชวนกันกินกันตานก้อนสอนพุทธะธรรมะสังฆะตาไหลว่าเป็นลักหันแถมตั้งไว้จะมีหน่อเงินหน่อคำฝังหน่อพระสีอานขุดโลก

่งเรียกเจ้าผีปันบังงูคนเข้าน้องก็ชาวทีไอ้สอเพลงเคลื่อนยันนี้ตัวคนเดียวมาทุกใจน้องร้องหัวจันนั่งอยู่บ้านได้คนเข้าก็บ่อิดบ่หอนตาไหลมาอย่างมาหอนเพื่อออกเป็นคำเป็นคำแต่ไปไกลน้องหัวจันยังบัดจอมยังไอ้ตาไหลยามเมื่อเฮาไปที่ไหนเฮาก้อยโซจะรับกันมันจะเบาตั้งเดียวที่พามีน้องหัวจันยังเบา

0: อบแต่ไรมันก็เป็นคนบอดไอ้ก็ไปตลอดที่ไหนไอ้ก็ตึงหันเป็นแต่บวชจำนะบ่เฮียนไปจำมาใครการกันเนี่ยน้องเจ้าอู้หันไอ้แต่ไรอยู่นี่ไปเหี้ยแต้วๆลำบากอันไอ้ไรแก้วก็คนเดียวตัวลูกก็จะเจ้าสำลังเขาท่ายัดยังบวชยันนายยังบัดจุ้ยน้องตึงบ่าหันด้วยมันก็จะยากจะยุ่งแสนทุกข์ทุกข์ไปลุกเป็นเตียวซอคนเดียวเหือแตกเหือฟุ้งและน้อง
1: ก็ซอคนเดียวเหือแตกเหือฟุ้งมันตึงบ่ายุ่งว่าอกหัวใจมันแทบตุกเพื่อพี่

0: kadang mendai kampian.
1: ฉันเชื่อมูนไอ้ดีกับคนเข้าไปอยู่ไอ้จะลากมากูแล้วก็เหี้ยไว้ตั้งหลังจะให้อยู่ตัวเองน้อง

0: cho con bằng bà tha con như nó mà trai á.
1: เรื่องตาลอยก็เป็นอวัจนะเมื่อได้จะนั่งซีนั่งซิดอาจะเล่นอย่างลูกกูติดตีมานะคุกคิดยิงปูตั้งต้นก็จะยุ่งตั้งลูกก็จะถูกเล่นแม่แมวไม่หัวลูกโอ้โหตึ้ง

0: ป็นผัวจังซอยน้องก็จันจะมาอยู่ที่บ้านสามหลังอยู่กับกันมาปักกินกินสร้างบ้านต้องมาตั้งพี่ไอ้ไหลคามจะมาอุ้มก็จันแม่ไม่แม่หัง
1: เจ้าตาหลานมาก็เป็นอาบาเข้าวัววันนี้น้องเฝ้าสาวขี่ปันบัวจันนัดโลกสามปีขับรถให้ก็มีเอาบุหรี่กึ่งเป้าจะเฮือกันรอเป็นอาเมื่อนาเป็นนั้นให้ลูกทางคันให้แก่ให้เท่าปนตัวพัดโลกสามขวบเข้าคัดถึงว่าจะเจ้าไปไหนไปแล้วนี่เจ้าตาอย่าปล่อยใจควายงานอายุจังคันไอ้กะเท่ากับแก่บะเหลือกำพ่อกำแม่เหมือนเจ้าเมืองแปะโอเมียงใจขิงไอ้ขิงเจ้าเรามันบะใจกะเจ้ายงจะเพื่อมันเรามาเพื่อมอนเพื่อมอนบะกิน
0: ว่าอายุสังขารมันอย่าแค่อย่าเท่าถึงบอกพัดพี่เจ้าสองปีสามปีได้เมียก็มาใจสาวจีอย่าพัดผู้ลีกินสักถึงบ่าวปัญหาพัดเหินเมื่อนางอายุสังขารอย่าแค่อย่าเท่าบ่าวถูกวันผูกเมื่อเจ้าอย่าเดาบอกตาบ้านเล็ก
1: พอพี่ก็ร้องเพลงว่าแกหน่อยแน่นาอย่าเกลียดตอนนั้นงานมาเบาเท่ายิ่งแกยิ่งมันเนี่ยกินกันละสองตึ๊ดก็ฟังบัดเจ้าพี่บอกมันจะเป็นตาโมลงง่ายชุนตังบนประจำลงบัญญังกินในนอรถดีห้อยยังก่อนบอกไว้เกี่ยวก่อนพอกันลงคู่เมื่อเจ้า